มาจ้อหนูจื้อตัวหนูจื้อคือฮู้อัวนางทิติรัตน์เหลาประเสริฐนิยออธิบดีกรมประมงเต่าต่อตัวทัวเต่าสู้ดอกกรณีคือจ้อหนูจื้อย้อจวนดอกลูกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาลอชิยออยเต่ามงชวนจัวลูกบริษัทคือตักสุนัวปัวตั้งต่ออัวจ้อปลากระป๋องหลอดสีย่อจ้อหุ่นเจย์ย่อจวนเต่าลู่เสงสมุทรสาครเนาะมาลู่บริษัทนัวเจปุ่มงชวนจวนย่อจวนนู่ติจื้อลู่จื้อหลินดูหยงอ้อเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วคือเท้าลู่นัวเจต่อกั้งคือมั่วจ้อสูสื่อหอมั่วจ้อสูสื่อเต่าตัวหาตาปั้วจ้อจอนเชยปลานินลอซิยอจอนเชยปลาหมอคังดำจอลูซืออัวจอหุ่นเจยย้อจวนต่างสุดนัวย้อจวนเต่าปัวจอหุ่นเจยหนอมาเนื้อซิยอจออันเชยแมคเคอเรียลเจ้าเลยคือย้อจวนเต่าไก่ฉลาดคือปัวสาวหนอมาเนื้อจอนเชยคือปัวจอลูอัวเจยซื้อจงเลยจอนเชยคือปัวสาวจอหูฉลาดหนอมาจอนเชยคือปัวสาวจอหูฉลาดเจยลุ้มไปหัวจังเช่แมคเคอเรียลตั้งสุมาย้อนส่วนเต่าจังสุสือนัวเจปัวหาตาหัวจังเช่คือปัวจอลุอัวย้อนส่วนเต่าจ้อหุ่นเช่มาย่อจังเช่ปลาหมอคังดำลอสย่อจ้อปลานินหนัวมาจ้อหนุ่มจื้อออยกู้เต่าสร้างจ้อตัวอย่างมงจ้วจ้อหนุ่มจื้อกรมประมงชวนจวดเหล่ามาจื้อหาตาจังเช่คือหาตั้งลุ่มเต่าเจนือยอดจนใช้ปลานินหนอชื่อยอดจนใช้ปลาหมอคังดำเจ้าเลยคือเจ้าเลยจ้อสูสื่อคือหาปัวมั่วย้อจัวสื่อสังคมออนไลน์ต่างสื่อนัวมาจ้อหนุ่มจื้อปัวหาตาลูกบริษัทหอลูกบริษัทคืออัวจ้อหุ่นใจนัวกู้เต่าเต่าตัวเล่งใจหอต่อยตัวเล่งใจจูนดักขอคือปู้อวยอยู่กินดักนัวห้ามาปู้อวยฉู่มาจ้อบริษัทหนัวหอปู้อวยฉู่เจอเลยจู้กี้ใจพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522คืออัวจ้อร่างหมอจัวจะรู้มั่วจัวอีจงหนาจือกุฏิเล่งจังสวดเหล่าหนัวมาอ้อนุนัวจังสื่อสื่อหนัวกู้ใช้อ้อไปเล่งกู้ตุ๊บปุ๋ยหรอกฮะอ้อมากูปู่เตาหาตาจ้อหุ่นใจซื้อรอตู้อัวเตาหยวกกีหอตู้กลางใจอีจงนาจึกตีนิ่งจังสวดเราห้ามาสวดเราหยวนนอดลังจือลอยยจุเตาใช้ตัวจงอ๋อยจุเตาใช้ตัวจงหาตาเนื้อนอกปัวเตาตัวอย่างเดาห้าอ๋อวิจ้อใจคือปัวจ้อลู่อ้วนหัวหอมาจอนเชยปลานินมายิ่งนอเต่าตัวอย่างเก่าตั้งสมานือจือรงเลยคือจอนเชยแมคเคอเรียลอ๋อนี่จือรงตัวอย่างมายอหาตาไม่อยู่นอดลังจือนอรอยอจุเต่าอวดตัวรงใช้ฮะใช่จังเตมั่วกันอย่างหอมาหลวดจะเจ้าอัวเอมั่วจอกของคือนอจืดเตาจะหลวดอัวจะอยู่นอมาเล่นถือคือยืดยวดล้างจืดนอนัวล้อมไม่ยืดจืดเตาอวดตัวทรงใช้ห่อเจ้าเจกูกูจะลุถังคาจัวสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวซื้อจนเดาจังสุดสุดหนัวเจจวนจืดหนัวอยู่ว่าลุจออีร่างกี้หล่อใจจัวสวดเลยเตาหนงกล่องกี้หล่อใจอวกีจวนจืดห้ามาเนาะจวนเตาร่างหนัวเจยัวลุมัวคาลีร่างสุพังเสียงหาตาอยู่เน่งเถาอู้จะลุจอจัวสวดเลยเตาหนงกล่องกี้หล่อใจอวกีเออีปลาหนัวเจไปเลยหมั่งจากกังลูน้องจอสุสุฮะอีจังสุสุฮะจอฟวดจดเล่นทางจวนเสืออ๋อ

มาส่วนสนัวเจกุยัวจักกังลูกมัวอีจังสูสึกคือหาจูลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะลูกถังจัวอีจอกหนักจึกดินังจังสวดเล่าเต้าเป้ามาย้อนหนูจื้อปัวเต่าเต่าตัวถัวเต่าจูกี้กือยวมบ้างอยู่ตุกเข่งลูกโรงทะเบียนลูกแอปพลิเคชันเราซื้อยอดทอดสื่อหอลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนอมาปัวเลยอาทำลายกูเจ๋งแจ้งย่อมัวจื้อเลยหนัวย้อนย้อนจัวนู้ตีเน่งเก่าจื้อลูกจื้อหลินเต้าหนัวมาปั้วอยู่ใครจัวสวดเล่าลงทะเบียนดอกตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังมาอีจงหนักมาปั้วอยู่ใครจัวสวดเล่าห่อจ่อไปเสง่ห้าจ่อร้านค้าอ๋อมัวเป็นสื่อกือย้อนลงทะเบียนเต่าจวนดอกตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังหนอหัวย้อนจัวดูกือย้อนลูกเจ้าลินดูมองจูจัวลูกยางลินดูมาปั้วอยู่หัวระยะที่อีหนอมาย้อนจูย้อนเริ่มซื้อสิทธิ์ระยะที่อีอ๋อลูกลีหนัวหนอหัวยอดจัวลูกหยีลินดูมองจูจัวลูกจัวลินดูมาหยัวปีซื้อสิทธิ์ระยะที่อ้อหลักฮะหนอมาปุ้ยหยัวมั่วอ้อระยะโอกี้ย่อระยะที่อีฮะระยะที่อ้อระยะที่อีย่อลูกเจ้าลินดูมองจูจัวมองจัวลูกยางลินดูอ้อลูกลีหัวระยะที่อ้อย่อลูกหยีลีมองจัวจัวลีอ้อลูกลีฮะหนอมามั่วอ้อระยะโอกี้มามั่วเป็นสื่อคือหยัว ยัวเช็คสิทธิ์เนาะมั่วเป็นสื่อคือยัวเช็คสิทธิ์ฮาตาอยู่เต้าปีเจ้าเนาะมาจอนิวยัวมั่วอ้อปังเปิดโอกี้เนาะย่อจอกลุ่มสวัสดิการแห่งร้านฮะจอแอปเปิ้ลเสงบุคคลทั่วไปมาจอกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโนเจยัวเต้าอีลุลีย่ออีเชงบ่าวมาชัวชัวลุลีห่อจอต้นหนึ่งคือเต้าแหล่งเต้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลอสย่อจะต้นหนึ่งคือเตาไกลเตาปลัวมาชัวชัวลูกหลีคือปวดจะเตามั่วลูกโครงการหนัวเจยอยู่เตาอีลูกหลียอไปปวมบะปวยอเตจะหนูจื้อปวยอยู่ว่าช่างจัวชดเราอัวยังปวมบะห้าหนอเจมั่วลูรวมกันหลอดสยอยมั่วจะลูกโอเคเจเนื้ออยู่เตาอีลูกหลีอีเชงบ่าอ๋อมาหัวจอต้นนั้นคือยอบุคคลทั่วไปหนอจีจอต้นนั้นคือยอบุคคลทั่วไปเอมงลงทะเบียนส่วนดอกลูกโครงการคนละครึ่งพลัสมาย้อนหนุกจื้อป่วยหยัวย้อนหนุกจื้อรัฐบาลป่วยหยัวปังจั่วเจ้าเจ้าแฝงปัวหัวอยู่หยัวเตาเถอีแหลงยอเปล่าเจ้าแฝงปัวหนอซื้อเลยก็อยู่คงอีปวมบ่าก็อยู่คงอีปวมบ่าแต่ย้อนหนุกเจอรัฐบาลปัวอยู่ปังจวดเทเจ้าเจ้าบ่าหัวก็อยู่จุดเต่าอีแรงย่อเปล่าเจ้าบ่าเนอะมาหนัวแต่ปัวหัวคนละครึ่งหนอมาจ้อเงื่อนไขคืออยู่จุดเป้ามามั่วเจอเลยหนัวอีแรงย่ออีแรงอยู่เต่าอีเสียซื้อมั่วเป็นสื่อคืออยู่สายใจสิทธิ์เต้าเจ้าเลยคืออยู่เลยรายได้หนอมาเจ้าต้นนี้คือมั่วสิทธิ์คืออยู่มั่วสิทธิ์คืออยู่ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เต้าใจจ้ะญาหนัวยอดเจ้าต้นนี้คือน้องยงเก่าหยี่ยงยี่มงจ๋อชาวฮะจ๋อกลุ่มตกหล่นมั่วมั่วลุ้นหนอมั่วลุ้นฮะตาปั้วอยู่ว่าใครสู้เฮากี้ลงทะเบียนช้าเงี้ยวจัวระยะเท่านได้หนอหัวจอร้านค้ามาจอร้านค้าอีจุดจื้อลูร้านค้ามาหยัวมั่วกี้คือหยัวเพิ่มสู้เฮากี้จัวสดเลิกไขทางดิจิทัลเตาหนัวเนอร์มากูจะเลือกทางคาจัวอีจงหนาจึกดีนังจังสดเลิกเต่าเป้าลีหนัวเอ็มไม่สดเลิกช้อนหนอกกังฮาตาเงี้ยวจัวนู้ตีนังเก่า
จื้อลูกจื้อหลินตู้หนัวเจ็บป่วยอยู่ไข้จัวสวดเล่าลงทะเบียนหนอจื้อหาร้านค้าหลอดสีหอไปเสงสวดเล่ามาป่วยอยู่ไข้จัวสวดเล่าลงทะเบียนย่อจัวนู้ติเน่งเก่าจื้อลูกจื้อหลินตู้หยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวอีหอหาตาเล้งตือกือสังสือลูกสังกางลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสนัวมาบางไม่ทุกเข่งตัวจงอมองโหลดลูกแอปพลิเคชันเป๋าตังเขาจะสูไม่รู้สุดต้องอ๋อเอเนาะส่วนนู้ติเน่งเก่าจื้อนัวเตสะเลลงทะเบียนตั้งเนอร์วิโยฮาตาอายังตังคลาวลูหอยังตังคลาวลูมากูหลังจะหลุดถังจะไม่นงโอเชอร์สหอหลังตังยังตังคลาวลูคือจอหนูจื้อปวกเฮโครงการจัวสวดลังเกมไปมาบ้วงเกมไปใช้ๆก็เลยอ๋ออีนุซื้อมาจอสิทธิ์ยิ่งตั้งชอหอเจเลยหมักมั่วจอสิทธิ์คือป้วเช็คตั้งเอซผ่านได้เลยหมักจอกลางมั่วสิทธิ์ขึ้นตรวจซื้อมาโยฮาตาไม่เล่นถือสังเตาจอกีบังจวนเด็กจอหนูซื้อรัฐบาลหรือนัวนัวลอยยุดสุดตอมบ้างไม่รู้สุดต้องจกดซื้ออ๋อไอเอนุติเน่งเก่าจื้อรู้จื้อหลินโตเจสวดเล่ารู้ลงทะเบียนเตาอ๋อแต่กูจะรู้ทางขาดซัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนูว่าเอ็กซ์วอนซ์หนูอ๋อจีกุยว่าลูมัวจอฟอดจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อนู้นัวจะหนูจื้อปวดหัตตาอยู่กูเนาะจัวถังจัวนู้อยู่มัวนางกือยิงเล่นเตาเจ้าจอบแฝงปัวเนาะจัวพังเก่าเต้อยู่มัวจวดลูฮันนางลูลูลูเห็นเนาะจัวแกงขอเช่าแฝงดาวย้อนนางยวนลูเนาะจวนเตาลูเสียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกห้าลูกเสียงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจาเนาะกือยังเล่นเตาเน่งเก่าอีจูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะกือยังเล่นเตาไปยาวจูไปยาวจัวองศาเซลเซียสหยัวมัวจวนเจ้ากือยังเล่นเตาเก่าจูเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนู้ติยางจูนู้ติเก่าลูกจื้อหลินดูหยงอเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวหยัวมัวนางกือยังเล่นเตาเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวเนาะจัวพังเก่าเต้มาหยัวมัวจัวลูกฮะเราป้องเนาะจัวเก่งขอเช่าฮะจื้อตังเล่นหนัวซื้อนางยัวลูลูเนาะจัวเก่งขอเช่าชื่อเซงยอนเนาะจัวนู้ติยี่เราชื่อยอนนู้นัวมองจูจัวนู้ติยัวเราสยอปีกีลูจื้อหลินดูมาหัวเนาะจัวนู้ติเก่าอี้จูเก่าเป้ลูจื้อหลินดูมาโยมัวนางกือยิงเล่นเตาเน่งเก่าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวโยมัวจัวลูเนาะจัวเก่งขอเช่าห้ามากูปู่เตาฮาตาอนู้นัวจะโยมัวอีลูพายุกังลูจูหูพังเก่าเต้ฮะมาชวดเล่ายศสุดเตาจิงฟังทุกเข่งตัวทรงฮะโอเลกือเพ่งหาจอมเอชวนนู้กว่ายศสุดเตาใช้ฮัวอยู่เต้กงเต้ลงตัวทรงบ้างใจต่อจอพายุกือยศลูฮะวิยออนู้นัวห่อลอสยอยังตังคือเท้าลุงหนูมาเย่งปู่ฮันตามั่วเล่าป้องมั่วจวดลู่ลู่เต้อ๋อมาสวดเล่าใช้ฮัวจอกงจอลงตัวทรงบ้างใจต่อตัวทรงเนอเจกูจะหลุดถังคาจัวเม่เต่าเป้าลิงนัวเอ็นย้อจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่านัวมาอ้อนู้นัวจ้อฟัวจัวหออนุนัวมาเจ้าฟัวจัวกู้กู้เก่าย้อจัวถังจวนนัวตั้งชื่อนางมอนางมอเต่าลู่ชื่อเหอจัวเต็งเถอะหออีเต็งยัวจูจัวเต็งเถาจองตู้เนาะมากู้มัวอีปลัวนางลูลูลูเกาเลียวตั้งสมัยลูอีหยบลาซื้อเตะนึกกู้ตู้หรอกฮะมาว่าจัวนางมอฮะจัวลูจัวตังกิงหนัวหอดเย่เจ้าฟัวจัวกู้ยงยงเกาเลยฮะไอ้กู้ทางขาจัวไม่สวดเล่าเต่าเป่าเลยหนัวเนาะจัวดักไม่ใจซอนี่ฟัวจัวยงเลยจางเล่าช้อนหนอ
อกลางเช้าดาวตัวกงกี้รอใจจวนดาวสู่ต้องจวนดาวหนัวรอชิฮอนดาวสู่ต้องตัวกงกี้รอใจดาวจวนดาวตรงเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป้อหยางเจ้าศูนย์ศูนย์หยางดาวอ๋อเอจวนจื้อหนัวเจกูยัวจอกลางลู่จออีร่างกี้รอใจจัวสวดเล่าเต้านงกงกี้รอใจอ้วกี้จวนจื้อห้ามันย่อจัวดาวร่างหนัวกูย่อถอต้นดาวอีตูพงยื้อหอกกูชาวดาวกกูตาวดาวสุดต้งตัวอ๋อมาก็หาตาก็ยออีตูจื้อเจ๋เสงลีย่อจวนดาวลู่ชอน้ำรินมาก็หาตาสังนงทัดจื้อหอก็ยออีตูหนาเจ๋เสงย่างอ๋อย่อจวนดาวลู่ชอเปล่าเจ้าเปล่ามาก็กูตาวสุดเลยต่ออินจ๋อร่างกือหัวตั้งกุมบางจา

มาทอดจุจมิงดำดาวมาร่างหนัวยอดทอต้นดาวอีตูจื้อเจ๋ยสิงลีเนาะจวนดาวลู่รอน้ำรินเนาะมาก็กูเตาดาวสูต้งตัวหอก็กูเตาสุดเดาสุดต้งตัวหาตาก็สังนงอีร่างซัวปังเสงกือลุ่มไปหาตาซอเก๋นยอก้อเนาะซอเก๋นยอก้อเนาะมากูกูมองช้าเหล่าเองจ้าจุดเตาร่างซัวปังเสงกือก็ทอตัวเดาเยก็หาตามั่วร่างซัวปังเสงเดาฟีจัวจ๋อปุ่นจัวอีชายยีเตาจูนงอวกีเนาะเจกูมองช้าเตาอีร่างจะลูกเสือก็เชิญมาร่างหนัวยอร่างหนัวหอดเจกูกูมงชาเตาอีร่างเกือลุ่มไปหาตาปุ้นชัวอีชายลุ่มเน่งเกือย่อลูกจ้าเกือยอนรัวสิงเฮาร่างหอดเจกูถอมัวร่างหนัวจะลูกจอเสือก็เชิญอวกันลาตูฮะจอจัวสวดเล่าตอนรูก็นงกบกีหล่อใจอวกี

0: 马子王子奴啊，结果有路灯当当的妹，一种啊，这个叮铃章说的名字哦，马姑母啊，一度碰遇，个倒数东多个哈达，个有一度哪只神雄鸟子王的路转东刀，一个哈达啊，鸟子王的妹路转嘛，难么？อ่าดับไม่รู้จอกูม่วนนั่งลูอีบลัวลูลูเกอร์วัวจัวตังกินหัวฟัวจัวจงจงเกอเลยฮะจมัวปังฟัวอาองหลอดสยอจะปังฟัวอาองกูเจ้าจอเหล่าหนัวมากูจงซักเกอร์คือก็กูเจงดาวสู่ต้นตัวก่อนกิโลเสกคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าฮะไอ้กูถอดเชื้อลุดลังลู่จูปูจัวก่ออ่าหัวย้อจัวมั่วอีทูพงยือหอก็อ่าเตาก็ตาชาวดาวตัวมาก็สรุปไปหัวสุรัตน์วดีคนในนิยายก็หาตามั่วต้นเฮงโนหาตามั่วต้นเฮงโนหาตาจะต้นเฮงคือสุดไหลดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลอสยอดไหลดาวพลัวสืออีปวมบาทดาวเอยัวเตาถอกตื่นอ๋อมาเจ้าเลยจังสูสือคือหัวตั้งกูเตาฮานดาวอ๋อมาจอหนุ่มจื้อปอชาวหาตาจอลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะมาป่วยอยู่ปู้จัวสวดเราซื้ออ่ะย่อย้อจัวลูกเจ้าลีมงจัวยังลีฮะลูกอีลีมงจัวจั่วลีเนาะมาดาวฮุนดาวเจป้อมมั่วอ้อปังเปอโอเกย่อจอต้นแห่งคือตัวแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะมั่วจอต้นแห่งคือย่อประชาชนทั่วไปคือยศสุเตาไงไปลงทะเบียนเนาะเอ็ดแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากู้จื้อเป้าหาตาสอยัวเตาตัวซื่อจูจะต้นแห่งคือป้วนลงทะเบียนรอสอจื้อเตาตั้งสื่อหูจังสุสื่อกูหาตั้งกูหาเจป้วยยิ่งเศร้าเล่นดาวเตกูย่างหาตาเย่งยัวเตาตัวอย่างเก่าเย่งยัวเตาย้อจัวลู่เจ้าลีมงจัวยังลีฮะหยีลีมงจูจัวจัวลีเตาเอกูจะสวดเล่ากูจะสวดเล่าต่อใช้เนื้อปวดเตาเจ้าเลยกือหัวตั้งจังสูสื่อต่างหาไอ้กูลูเต้ก็ลูลูโนเลยหนัวไอ้ว่าเจ้าดาวจะก็ฮะกือก็กูหัดเจ๋งเจ้าดาวตัวโนตัวกงกี้เราสิยอดส่วนต่างหนัวฮะไอ้กูท้อเต้ก็ลิงหนัวฮะเช้าก็ลุดหลังลุดรูฮะเนอฮะอวดฮะมวยทุพงยืนหอก็สือลุ่มไปหัวมงดอยมงดอยหนอก็ซอมดอยตัวฮาตาย้อจงออก็ย้อจงอดีเจก็สังทอจัวเถาลุชหอกึกเฮร่างก้าวเหล่าเออก็ฮาตาสังเถากึกเฮร่างก้าวเหล่าเอสังจากูจอตัวจื้อกูหูร่างเก่าเดาหลอดเสียตัวนั่งร้องเดาฮะปวดเตาอ๋อหนอมากูลูกหาจุก็หาตาตั้งสื่อหนัวเจี๋ยย้อจัวเดาไปหนัวเจี๋ยปวดจุดเตาอัวระบบเล่นเดาจัวไปอ๋อจ่อพี่ช่างปวดจุดเตาอัวจ่อระบบเล่นเดาจัวไปมาตั้งสื่อหนัวเนื้อเจี๋ยนัดเราเอ๊ะหาจิงจ่อจุดเตาเตาเลยกือร่างกือเลยกูก็หาตัวฮะก็ถอตัวก็เอทอจุดดาวดาวจก็ฮะว่าจำดาวกูก็กูหาจริงปังแสดงความคิดเห็นตัวจนดาวหนูฮะเอกูเชื่อก็ลุดหลังลุดหัวว่าจำดาวจัวตัวพงยูกูหัวชูติพงแซย่างมาก็ซ่อมดาวตัวหาตาย้อนทรงสันสัวนางมอเถ่าตีอ้อมากูมั่วนางลูฮะอ๋อดีเจมาว่าจำดาวจัวก็กูก็เจ๋งซ่อมดาวตัวกงกี้ลอเจคาจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าฮะเอเชื่อก็ลุดหลังลุจูฮันเนอร์มาอีจงนาจูกุตีเล่งจางสวดเลยลุชื่อหอยกูตังเหรอเจกูกูว่าจำดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ลุนจูกูเนาะฮะช่างงังสุดต้นจัวฮะเอแต่สื่อโนลุชื่อหอยตังเหรอเจกูสาวสุดต้นจัวใช้จ่ายเล่งโนเลยซื้อเล่งหมังจากแก๊งตัวซึนจุดลัวจัวอีจางเถ่าจำดูลุชื่อหอยเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งเนอร์เอตังกินหนัวถอดจูกูไม่ชัวชัวเล่งชัวตูจวนจื้อจู้กีนอกังเนาะจงเนาะจงสวดเลย
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศ อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศผลกระทบจากอิทธิพลความกดอากาศสูงตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี
10: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมเปิดการแสดงทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยได้รับความสนใจจากประชาชนสำรองบัตรเข้าชมเต็มทุกรอบการแสดง
11: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติหลังจากบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่แล้วเสร็จรวมระยะเวลากว่า3ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในการจัดแสดงทัดเทียมกับโรงละครสำคัญของประเทศต่างๆโดยมีการพัฒนาระบบแสงสีเสียงภาพและระบบเครื่องกลประกอบการแสดงที่มีความยิ่งใหญ่รองรับการจะแสดงได้ทั้งระดับชาติและระดับสากลก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายจึงเปิดรอบทดสอบระบบและการแสดงก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมและวันที่16ถึง17พฤษภาคมมีผู้สนใจสำรองบัตรเต็มทุกที่นั่งแล้วแสดงถึงความชื่นชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติในแขนงต่างๆสำหรับการเปิดรอบการแสดงครั้งนี้สำนักงานสังคีตได้จัดเตรียมนักแสดงชุดใหญ่รองรับการแสดงทั้ง4วันแบ่งการแสดงเป็นวันละ2รอบรอบละ 1,000 ที่นั่งได้แก่รอบ 10:00 น.และ 13:30 น.มาริชโยรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมโครงการ ปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตัดเงินต้นร้อยละ50
12: นางสาวพีรจิตปฐมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธปท.ร่วมกับแซมและสมาคมธนาคารทำโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะบัญชีปิดแต่ลูกหนี้จะต้องติดต่อพูดคุยกับทางแซมเพื่อให้ความยินยอมส่งข้อมูลประวัติเสียก่อนหากชำระผ่านช่องทางเดิมโดยไม่แจ้งเข้าร่วมโครงการประวัติจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งโครงการนี้มีความยืดหยุ่นสูงหากผ่อนไม่ไหวขอให้เข้ามาเจรจาพูดคุยอย่าขาดการติดต่อไปเฉยๆพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพโดยโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: เมอร์ซุงค่า
3: พอกว่า
2: เนาะซอง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: ชาควาประวัติมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชมองบรรยากาศอำสาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยถึงมาปีใหม่ประกาศฝรั่งอ่ะที่ห้าที่เนี่ยของพวกค่อยยิ่งว่าห้าสาสุดที่เนี่ยสังเกตคนอยู่ตรงไหนฮะโฉดสุดกูควงอ่ะมาคืออัตโตถัดโซดงากระปากกระเมียนแบสเปียลุมีโดขยันรัวชุบเปลือกอ่ะสัตว์ความแบดิต้มแบงอ่ะอัตโตถัดโซบรังอ่ะอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงบรรยากาศระบบไฟดีค่อยยิ่งมาอนุญาตอยู่ไม่เหรอมาคืออัตโตชูรงาอาทิตย์นี้ผิวความวัดทุกสองมันยังไงฝาปืนยังคือกลุ่มหมายและชัวยาชัวยาจรงาอาทิตย์แรกมันยังมาอาทุกชัวอาทุกเบียร์พะม่วงงูมันยังอาวุธโทแจ้งไงศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไงอาทิตย์นี้คือฝุ่นละอองไงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ไงยี่เบอร์โทงงูมันยังไง 053ง่ะอาทิเน112808ง่ะหรือมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยุคพลังง่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยินจะหลอกโครงง่ะ

雪花不老花啊，李叔我多次的话被拉我啊，啊我李叔我多加忙我们家他所我托陈买白和岛，嘛那是和斯坦尼维特尤克在西洋汉，ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วะดูจ้าไงแน่ๆไปเหอะโฉบโมควายีจินโมไงทีมูลไปเหอะหีโมควายีซาโมนาทีเนี่ยควายีนาเนี่ยเสต

Nhé, thì đi à tụt chạ mẹ nhé ngon bây giờ theo vô vít thí dụ nhờ hờ à là lạc cả đô bằng à thà vô là bột lái sợ bởi hờ thì gà được tốt ngon bây giờ hờ qua y à internet ngay như sẽ nhờ hờ à là mà khá bởi hờ mà lái sợ bởi hờ dọa ngay thà mà hờ tao làm ngang mà hờ mà rất là hoàng cho ngay theo vô à cứ lòng với nhà hàng ngày thôi à vị trí nhà hàng ở lý nhà hàng nhà hàng thì hai phần ngày mà tôi lọt tôi xin ngay vị trí ông với nhà hàng thì nhà hàng à qua bị khoa qua giờ bằng ngày qua giá qua trả bao hơn thì cái tôi hơn mì hi lo ha phải dùng với hôm ấy sinh nhà mà hơn à thì cứ nhà mà sử dụng cho họ ngay mà hơn thì mà hàng lý sẽ để cho họ ngay à bộ vị trí qua ngô bao hơn qua y cứ quan thì nhà hàng thì tôi lý nhà sử dụng chỗ và chỗ nhà hàng đồ lắng à y là bộ bia hơi em nga à thì nào à y pet nga Facebook y pet bia hơi so với thò chủ địa à chưa mày nga đi bia hơi à em bên nhà hơi thì tôi liên hệ sự sự chỗ thì đi à bộ Facebook quan thì không hài nhà hơi à thì mua à thì bia hơi mua bia hơi nga à mà qua cột đi tan ngò bia hơi ami à cột đi tan đang ngày thì à bộ cho chụp theo và sửa hoa vô ngà vô á chị anh nhà rõ của bà rồi nhị cự ngà cho ngà giờ là cái bộ này cả đi xuống ngoài đi à qua từ chơi cho ngà à là chủ nhị là nhị bị lậu ngà là chủ nhị là nhị bờ hoàn dục ra sự can ngà thôi à sự phá sự mà mình cũng bờ hơi số là chủ nhị là nhị chơi cho ngà thì mà hơi từ khóa thì à thế ngọ bây giờ chơi bờ hơi thì chơi tự nhà à chỉ muốn bờ hơi thì cái đồ bờ hơi à với hiện như hơi mới đi xuống rồi ngà là chủ nhân bây giờ bây giờ à nằm ngoài nhiều hơn bây giờ người bây giờ qua vào sát hành thì ra sát cả ngày thì sự phá sự mà mình nhiều hơn qua cái cái sản thuốc lá thì tự do như hơn à với hình như sẽ là bây giờ vừa mà đi xuống đây cho người ta thấy đó vừa hình như mà tùy mà sự bây giờ ô nên mình nằm ngoài nhiều lại bây giờ ngày vừa dễ bây giờ ta sẽ thay bây giờ số chưa bây giờ đi xuống đây cho người sẽ là như là bây giờ chạy tới vậy cho người mà anh nhớ cô là hơi buổi sáng hơi tuổi ngay giờ hơi thu phần này nhiều phần ngã giờ này là suy nghĩ là nhưng mà suy qua âm phơi với mập phù hợp bên ngoài thì cái đó thấy giờ sẽ là cái quan thà à passport sẽ ra số mập phơi với này nhiều là ngã mà hơi à bộ thì cái đó bây giờ hơi mà suy ngọ mà suy bây giờ mà chút là ngọ bây giờ vừa lấy xem tụ mà suy bây giờ à thu phần là này nhiều phần là hơi đào ngang là suy nghĩ là như bây giờ à thì hoàn chủ ra sẽ càng ngang à quá sự tự phát giác bất hư thì là thiện nhân hoa nhiều hơn là ngoại nhân ngọ so với à như vậy là bất hư này nè bẻ mũ có bu hoa như thế ngọ mũ mà biểu ngay như thì tội cho ngài bị hoa vua là sự thô la là sự cái xa xa hơn ngài à thì vậy là cũng như thì như cho ngài là chủ nhị là như bất hư anh lý nhân hoa sum phụ ngài thì mà trên tay ngài à thì như ngài thì mà thì sẽ hơn ngài nà là cái mà bị mà cái thì sự ta chuyển sang à, thì mà cái nên này cái này tôi gọi là bị mà bắt cái gì cho à, nên mình à, nên mình có bố quay nhìn ngọ thì sự nhận à, sự nhận của mình như thế à là này nhận sự bền này cho con ngọ, thì à bỏ phò ngay thì à mình hiểu rồi sao bắt đầu có số mà ngay thì à à gồm ô tô nhiều thì à ngọ ยาคือติลิเจนเตอร์ฟลานี่มีข้อยืนดูหน้าเนี่ยซึ่งเพื่อนอะเอาแทบไม่ออกเอาแทบไม่ออกไปเดี๋ยวเราเนี่ยโฉดซื่อจังหวัดไงภาคเหนือเงาะอาจจะเจอตะวันออกเฉียงเหนือไงอาจจะเจอภาคกลางเงาะอาจจะเจอกรุงเทพมหานครอาจจะโฉดซื่อดมอสเงินมาเออมีฮีโร่ฮาคือเยอะมากฮันเลียความเสียใจบุกเบิกเลยของงานมาเออนี่มีก็พวกอย่างที่ว่าฮะส่วนยังไงยุคนี้ต้องว่าอย่างชดซื้อกุ๊กใช่ครับผมอาทิตย์บางวันเนี่ยช่วงงานวันที่พื้นที่ว่าจะลึกฝุ่ยเคยมีจ้าสู้ว่าจะบ้าจ้าสู้งูบ้างยังไงมาเหอะอาทิตย์นี้ฝาดะจำบ่งอาจจะแบบนั้นมึงฮะที่เหี้ยที่เงี้ยงอ่อนเหี้ยที่เงี้ยพันเล็บบ่เหอะว่าจะบ้าจ้าสู้บ่เหอะไงอันนี้แต่เงี้ยขู่ก็เราที่ช่วยไงมหาเกิดพันเลี้ยงงอไม่งอที่สักว่าตีหนึ่งตีสองเสืองอมหาเลี้ยบเสร็จแล้วว่านองอยู่หัวบ้าค่อยงอสัสจะอย่าละงอไปเถอะอาจจะดูคุยเคยไม่เคยอาจจะขึ้นอย่างไม่เคยว่า
มหัลลีไซบังโนโลกเขายังเฮลับปัจจีกวยยามังอ่ะดินสลายมาหึงอ่อไอ้มาหึจัวชิงไงมันพึ่งที่อ่ะผิวความมือหาเกือบไปเรียนยังอ่ออาเป็นยังเฮงอ่ะเอาที่เชื่อจะสบายไงพื้นที่มีความเสี่ยวจะสบายเฮอามาเขาตั้งยาฝาละจำมาชกงานมาเฮอันยากุลาที่เชื่อทีเลยมันก็กิจไงอันยากุลาเมื่อหลับสบายเฮโซว่าที่สักก็เพื่อเคยมันเขาจะเจอของมันหาเคยลีเพื่อนอกจากเขายังงอแล้วปัจจีกวยแล้วหลับสุขยาปีอย่างงอแล้วหลับสุขเชี่ยวมาเฮจวงอ่ะอาจจะไม่ใช่ยาปอพองอ่ะยาปอพองว่าถือกรมป้องกันไงอาจจะคือสถานภัยไงยาเคยทีเดียวก็เถียงงอทีเดียวแจ้งเตือนอย่างละที่นี่มีกระปุกยังงอเพื่อที่สุขยาสิงอ่ะมาคือฝาละจำโมบุรุษงานอาทิตย์แรกก็ไม่ยังอ่ะเอาอิสมอจ่าสูงอ่ะเอาว่าคือดูสูงแล้วก็เยอะไงเอามาคือว่าติดตามเงาะข่าวสารไงที่พยากรณ์อากาศเงาะมีเราเขาจุดประทีเดียวมันหนาทีเดียวก็ตัวนี้นั่นหนาไปใช่ไงทราบปีความวุ่นยามที่กำลังมหาคือเลี้ยรถจะกู้มาค้าจะกู้เชื่อไปไงเอาว่าคือทีเดียวสบายโอ้มาเยอะใช่ไงอาสมอจ่ามาดังก็ไม่ยังไงชั่วไงเอามาคือพัดเยอะไปไงแล้วก็เยอะทีเนี้ยโลเชื่อต่างต่างเนี่ยเชื่องอสุจามงาอาทิตย์นี้เฮมีโลหะคือพยองมันอย่างที่ว่าโอ้สุดจิตเจี๊ยบยามาหนามาง่อยไปดัมมอนก็จะมาขึ้นยังไทยเยง่ะจะมากลัวเฮที่เลปีมาอย่างเงาเมื่อขึ้นยังมีความเสียงเฉยไงไม่เปียไม่เปียบ้างง่อยไม่เชื่อจะมีโลหะคืออยู่ว่าเฮสุดจิตเบียร์ลงสุดจิตแล้วก็ขวบจิตที่เราไม่ไปเบียร์มังอ่ะจะมาเฮจะมาง่ะที่จะเฮโอ้มหาเลปกว่าสมัยจันยังเฮโทรศัพท์นี้ก็เนี่ยมาโทรศัพท์โทรมาถ่ายยิงไงมาคือยังคือบุกไปว่าฟ้าผ่ายังมาคือยังไงวันละคือยังได้นั่งอ่ะมาคือมาฮัลโหลมาคือเรียกว่าโทรศัพท์มีก็เนี่ยมาถ่ายยิงอ่ะที่ถึงบ้านก็มาคือไงวันนี้จะมาคือไงมีรถจะคือนัดตามแบกกับแบกตัวที่เรียกว่าจุ๊กอ่ะแต่ยังมีความใจจากไงมาฮัลโหลมาคือว่าก็ปากกับยังมาฮัลโหลคือมาฮัททัวมาอาจจะก็เนี่ยมาถ่ายยิงจากไงทำไมเนี่ยเขาคือดวงอ่ะมาฮัลโหลมาคือว่าอิสุมอจันยิ่งกระเป๋าจันยิ่งอาจจะถั่วจันยิ่งบ้างไงมุกเปียบ้างคือเงาะฟ้าไผ่บ้างเถอะเวลาเย็นไปเถอะเราสมมติว่าจะช่วยเหลือเชื่อจริงไงถ้าเมื่อยากเจนเต็มหลังก็บ้างเถอะหรือมหาลีเจ้างบ้างไงวันที่มีฮีโร่ห้าเยี่ยมมหาเลี้ยงพอสิจิบ้างเถอะว่าอิสุมอจะถัดจ้าเป็นทำไมไม่บ้างไงมันก็อันตรายยังไงบ้างเถอะว่าชมโมบ้างไงว่ามาลิปาลิมาดูสูงอ่ะจานนี้จะชิดดูสูบ้างเถอะที่เลปีมากอ่ะที่เลก็ติดใจช่วยงานมาเฮียที่เจนต์ฝรั่งนี่มีกบพวกนี้ที่ว่าหาส่วนยังไงทำไมมหาลีทำไมที่จะจบแล้วไงทำไมถึงมาเจนต์อย่างงั้นอาทิตย์นี้ไงที่มาเทเชอร์ที่ที่มาปีมาสตาจิเช่ว่าช่วงไงเอติบังโอไม่รู้ยากระทรวงสาธารณสุขไงมังอาชีพอาทิตย์ที่ยากรมอนามัยเงาะอันนี้กรมควบคุมโรคไงหรือว่านาทพวเนสทพวกว่าชุดที่เรียนนายมิละแจ้งเตยฝรั่งอ่ะเอาโวอามาเนสเนมิงอ่ะพาวจังโอเป็นยังว่าโวระบบออนไลน์ขวัญยี่วามาอาทิตย์นี้มีเชื้ออันตรายมีความเสี่ยงสูงยังไม่ใช่ไงกว่าฟุตบอลเลยกว่ามังงะเอาคู่ด้วยคืออันตรายนะไม่ใช่ไงเอาคือเน็ตเนมีไงด้วยว่าออนไลน์ค่อยมีความว่ามังงะอาชีพดูอันตรายยังงงเป็นยังไงเยอะที่มังงงเป็นยังไงเน็ตกว่าว่ามันติดกับยังไงยาชาละมันคือก็สู้ออยค่อยมีคือบอกว่ารับรองได้ง้อสมัครกุญแจมาตุยได้เป็นไงในสิอะไรอยู่มันนั่งมาซื้อใช่ไงอะไรเป็นคือสูอวุธที่วัวอาวุธตึงกุลาง้ออาจารย์วัวจางง้อไม่ยังไงอาวุธกุดเดียอาวุธน้ำมาขลิจมาติดติดความก็จะขึ้นน้ำง้ออาจารย์มีแต่เขาไม่เห็นง้ออาวุธก็มันนั่งง้ออาจารย์มีมั้งครับในสิมาจากจิเพดุนนารุง้อและเพดุนนารุเพราะฉะนั้นเราจะกูเลยที่เล็กเก็บยังไงที่มาคือขึ้นยังมีความเสียยังไงขึ้นยังมีเชื่อยังไงอาทิตย์ขวัญยี่เที่ยวเนสนั้นมีพระพุทธเจ้าไม่เหงาเที่ยวออนไลน์ขวัญยี่วันมาขึ้นยังคือมาในนายงอว่าเราไม่ว่าเนสเฮียมังงะชิกว่าสูหลังขายยางอที่ฉันยี่คือความพุทธเจ้าไม่เชื่อไง
เอาที่รักยาไฟพระพุทธเจ้าเคยสู้ยุบสู้งอย่าหมอพ่อหมอมาเคยสู้เนี่ยนายยังไงโนในสุดามาในสุดามาแพ้ยังไงหัวจ๋าทำไมแพ้ยังไงมาแพ้ยังไงอะไรเงี้ยไปเคยสู้ทีเดียวปีมาเออทีเดียวเนี่ยนายยังไงจะจักกันยังไงที่สุดาหัวจ๋ามาจักกันยังไงกูเลยจักยิ่งสุดาสุดาบ้างไงสุดทีเดียวเนี่ยนายยังไงอันนู้นก็พิพากษาโนว่าอาวุธออนไลน์ถ้าข้อนี้วางไว้บ้างไงพิพากษาเจ้าวิบิวข้อนี้สายมาติดต่อข้อนี้วางไปคือสุนันเบลังว่าจะจักงานยิ่งสุดังอ่ะที่นี่มาคือในเนจิมุขเจที่ก็เรียกว่าคือถ้าเจอจับเป็นงานสุดที่เลยมันได้นายเยอะช่วยมาเบสช่วยอาทิตย์ข้อนี้ไงเอาว่าที่ออนไลน์ข้อนี้พอแบบว่าคือไงคือยังมีเชื่อยิ่งมีความเสี่ยงด้วยช่วยงานอาทิตย์ข้อนี้คือมาคือจะโม่ไงที่มาที่เชียงโง่ไม่ยากเลยไงตัวอย่างกลุ่มมิชาชีไงลาชมาคัสเบอร์ในสุดมีเฮอร์วูยางอยิปผีอยิปผีผีแยงอเอาวุฒิลังโง่ไม่ยังเดผู้บ่าผู้บ่าผู้บ่าโอ้ไม่ยังเดจะซื้อเฮอร์มาว่าจะซื้อว่าเป็นกว่าเฮอร์ที่จะเบล่าเฮอร์ที่จะสูบลังอ่ะเอ็ดมาเฮอร์เนี่ยเฮอร์มีความเสี่ยงสูงยังไงอาทิตย์เป็นยังไงช่วงไงเอาวุฒิในสุดมีเอาวุฒิกูเดือดชาโก้จากกงไม่ยังเดวออนไลน์ข้อนี้ว่ามันคือเนี่ยคือคือเนี่ยมีความเสี่ยงมีเชื่อไปใช่ไงจะว่าจากเน็ตสื่อมาจากเน็ตสื่อยุบปองมาซื้ออ๋อจะจากก็จะขึ้นนางมาซื้อเงาช่วงไงมาซื้อไปคือบาร์หลังบ้างกว่าว่าเน็ตสื่อนี่เขาบุญจากว่าหลังใครนี่เขาบุญจากง่ะแต่มันก็ทำมาที่ดีแจ้งเตือนอย่างงั้นมาสับไปคือที่ว่าออนไลน์ข้อความเนี่ยคือยังไงว่าคือตุยมากุง่ะอันนี้ส่วนนี้คือมันในนายเองอ่ะมาเบอะไรที่จำมั้งอ่ะอาจารย์โน่พาวเวอร์บอกว่าเน็ตสิ่งมันคือส่วนยุบปอชาร์ลันยังคือยี่ออยของจุดแบบไงแต่ละตัวจะไม่ถึงคือจะขึ้นหนามั้งอ่ะอาจารย์ว่าการคืออารมณ์กุฎิวคือส่วนอะไรบ้างไงบางคนยังคืออันตรายยังอ่ะเสียซื้อเป็นอะไรช่วงอ่ะอันที่คนยากคือแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะเท่าว่าซื้อยาไงออนไลน์เขาบอกมันคืออันตรายยาบุหรี่ง่ะทำมาคือทำมาปีมากทีเดียวแจ้งเตือนอย่างอ่ะอธิบายง่ายๆช่วงง่ายเปรียบว่าว่ามาเน็ตส์นี่มีพันจ่าพันฟอร์บง่ายว่าว่าเน็ตส์ฟุกไม่ยิ่งยิ่งฟุกจังฮะในเวลากว่าคือปลอดภัยช่วยง่ายถ้าว่าจีบว่ามาถ้าอินเทอร์เน็ตข้อนี้สายเนี่ยถ้าฟิบข้อนี้สายเนี่ยจะแบบง่ายอีกมาคือเนี่ยคือมีเชื่อแต่ละอย่างง่ายเพราะช่วงง่ายมาคือในเวลาแตกกว่าเป็นกว่าคือง่ายเอาคุณเดี๋ยวคือปลอดภัยง่ายฟุกบางคือสกุลก็เตรียมมาใช่ไงพวกมากูงอทำไมก็อคืนอย่างข้างงานบ้างก็วันเนสิเห็นมีอยู่ข้อวัดงานช่วงงานอาทิตย์แบบยังไงทำไมถึงเชื่อไงนั่นละคือมากกว่าตัวขวาเงินนายช่วงงานเอาไว้เฉพาะถ้าวิทยุพนันนายจะสูงไงอะไรส่วนที่สุดละคือขวางงอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประชาชน
1: อาเซียนเตรียมยกระดับการประสานงานการรับมือวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6จบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานของโลกสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเจบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเล